0: lùng có quốc phẩm điệu bần sang lẽ đâm đình cấp khắp bệ yên, đề cập đình lăng hạt rạm đường rụp hòn kẻ đê mừng rạ kèm rào lẽ đàn hạt rạm đường ở sập lụp đường rụp đặc lạc, làm hạt rạm đường rụp này mở tùm tà xa này. Hội đồng nhân dân cha rằng cộng chinh kẻ cả bên huê si kẻ cả cha. Kẻ cả bên cha bọn rùa cả trẻ đoàn nách yêu lạc điệu bần sang mừng đáng. Kẻ ngọt biệm đẻ ra hình ngọt cực liền đèn quê từ lùi ti. Đặc lắc lưỡi ngã lùm nách kìm càng kẻ đạp bì nào rồi bắt là mình lần cùng. Để cả tăng bỏ ngã bằng phùm nia làm bỏ rằm càng kẻ dẫn ở tiên mà mở chắc ngã. Rùm nước quân xam để cả giả bỏ khăn hoạ. Phần tấm tạm năng sân này. Rồi cử chúc lần tập ăn đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng, các em khoa kết kè cả nông bọt đáng trà khoa hội đồng nhân dân trà Đắk Lắk, gai tlăng kè cả bình hội đồng nhân dân trà cơ xiêm tlăng, rùm qua bà sắp cờ tùm bọt ngạc dỗ tùm. Nào cả bình là mò tùm đồng chí, từ Thái Giang làm cả nông kết kè bọt đáng trà, các em khoa kết kè hội đồng nhân dân trà. Đúng các em khoa hội đồng nhân dân trà, Đỗ Thái Phong, Phúc Bình Đề Cả Tâm. Phong khoa tướng ở tù bộ hội đồng nhân dân cha ở tù bộ vị là quốc hội lệ nằn hội đồng nhân dân cha.
1: Tin nó có bên hội đồng nhân dân cha cái xem lăng rùm cộp sắp cả bộ tù tương ra khoa hội đồng nhân dân xã Krông Hình Cử Thoa. Thôn tuệ bộ tù lúc năm tuệ bộ lọc lộ xa. Phong vị là lọm đi cả tăng cái lời trồng xài bộ bạp mết cả cái lời cả bình cái xem lăng vết cái lời loài ngại hẳn đạp bộ. Rùm đi cái dạng bộ sân tình buồn sang kinh nơi dội bé. Một cốp phần kể bèo, lết âm điểm là của nhạc rù tà kể dội nà làm chà. Hội đồng nhân dân chà lọ rùm cốp sắp cả bộ vịt lách tỷ nọc cả bình hội đồng nhân dân chà. Bộ âm kram lấy cái lời cái xem lăng bộ cả nọa, cả năng bộ kể lăng bộ thà kể dạng buồn hội đồng nhân dân chà. Cảm cốm chinh, bè dọa tướm nọc tôm chọt, ai tê tập phà vít. Bìm cốp kèm kèm đi sang ra dập nâng cơ nô cơ nà choan. Bù rằm tiên nô cơ bình đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng. Các em khoa kịch kè cơ nông bà đảng chà, khoa hội đồng nhân dân chà. Kịch kè tìm cơ nông thàm bà dụ tôm, cơ chèm lặng lạ. Rù cơ chè bà dụ trạm trôn lên ăn cơ lạy cơ chá. Tìm tà bà bà hầm thâu hằng hội đồng nhân dân bì lạ xít tụ tương. Làm cơ lạy cơ chèm lặng, bìm đi cơ tăng bà xem kè tìm bà prong. Bà sôr kèm hằng cư nạ cú. Đầm tạch ớ cờ bà lê. Mpết hằng năm lê mrô nạch cộm chinh cờ lời cờ binh loài hạt rạ khoát yul tụ thân.
0: Rồi cờ chúc nàn tập ăn cờ nông bà sáng chí ạ chà. Mng cộm chinh cờ lời cờ binh cờ xìm tlăng vứt bà thùm cờ lạc lê tiếp tầm đuôi bồn sang cờ rìm càng lăn chà. Cờ lê tạp bình nạ bồn sang là sạp ăn thun tuệ bà tọp lô năm. Lê đàn cờ trôn bà ngạm nàn tập ăn thun tuệ bà tọp lô năm. Kẻ cả bên bìm lý ra lùi làm đồng rúp hằng tấm xạ văn làm cha. Nào cả bên mà đồng chí Đỗ Hữu Huy nềm cắp làm trung ương đảng. Các em khoa cả nông bọa đáng cha, khoa cả nông bọa sáng chí e cha. Đồng đồng chí làm cả nông kết cài bọa đáng cha. Đồng các em khoa cả nông bọa sáng chí e cha. Phong khoa tấm cả nông thả bọa làm cha. Lời xe kè hôm thao tiện nô cà bên, làm làn xa băn lại làn xa băn lan thuần tuệ bà đọp lô năm, bà tùm krak lại đếp tàm đưa buôn sang làm chà ra mọc lại đi kè giả hết kè chấp, bà ngạ lọc ma mòm đìm la ra nâng đi kè giả, bà tốt tiêm kàm chiên mòm kà vứt lại chất, bà chìm nhằm nâng, lại đàn prác mò bà vứt mừng bà bà lè dòa hệ bếp lô tà bà nè bọt lòi tù hịch là prác, để hình đọp lô quay tòa kè trạch tú, mkàm vương này thuần ti. Bác mò bà vết mừng bọa plem nè hóng la cha ra ta chè ngào, mò lầm bồ đoài tốt bạp lô hình mái các đô la Mỹ, bọa chân thiên mọc lẻm bì hìm rào, rồn lát lầm bồ xài các xe tốt của chút lô hình bò cờ tuyên huê, để hình hình mạp lô bạc cần trạch tốt. Bác mò bà vết trùng đoài bọt loài tốt của chút lô hình kè bác, để hình hình mạp lô nằm cờ trạch tốt hùm cảm vượng này thuần tí. Rồi mạ chia cờ cờ nô cờ nà lầm lan mò xài bòi kè bác, mdị nò bác mò bà vết lầm xa bàn lan thuần tài bà đọp luôn năm, rô bà xài bọt loài tốt tạp bàn bà của dùi kè xe tổ hình mạp lô hình kè bác, để hình cờ chút quay xa bàn cờ trạch tốt hùm cảm vượng này thuần tí. Lên ăn cật lươn kèm nà mẹ tốt lô hình kè bác hùm cãi nó cà chà chào. Bà ảnh tốt hùm kèm đèm play mò nà nào kè đi kè giả. Làm làn xa băn, lùm chà ra mọt loài tốt bạp lúc cả nông bà tùm kèm nhằm lèm cõm chiên mrao, hồi nó bạc ngã ra quả cả bà dùa cờ bà ta lì lao, làm bà rốt loài bòi kè bạc. Mọi mạp lúc cả nông bà tùm kèm nhằm lèm là vật ngã bà thả kè lè tiếp tàm đuôi buôn sang bà tùm chốt bà ẹt rào, rốt lăng bàm đuôi cả nập nhai mọc lèm điên lùi ngã chắc, kèm gàng lần chà kè đập bì nạp buôn sang hết kè chập. ตินกับเบนพงเพลามได้กระตังแกลตรงชายเปียมกระบอกตุ้นเลยงานตุ้มหันรำได้กระยาระประตุ้มกระแกลเด็บดำได้บนสร้างนี่หนึ่งได้กระยาระประตุ้มกระบังปลุกกระจิตตุกกระลงและนั่นแกลรีมะเจียเกอร์กนุกนาเพราะกำพาประตูเปลี่ยนเพราะจุคลีลันมันกำลังไกลเสพระไกลดับพาวิสังระและนั้นประปีเม็ดกระทุนแรมด้วยบ่อดวบลุ่นน้ำด้วยบ่อดวบลูกจุกระเสียมลังเวทบ่อตุ้นมันก็จริงแกลมอักเสรียงดักลักทุนด้วยบ่อดวบลุ่นน้ำและนั้นเพราะเชิญเทงลำเกลปีเตอร์ไกลปิมพ่นก่อนจริงลาจารวยตัวมันต่อปันเบ็ดตอนนั้นโรงชายดุมหัจราพร้อมเด็กกระตังพร้อมลิมเร่าไกลงามกระหำอาร์ลิมรมโรและนั้นดิบ่อตุ้นไกลเลยงะหัจรากระจ้าลำมลานตะปันทุนไตบอดวบลุ่นนำบลอรำเตโนกับเบนดองชีโดหูหุยดื่มกับลำจงเอืองดังกะเอ็งควากระนงประดังจาระควากระนงประสานจีอาจารย์เกตกายดมกระนงทาระประดมสะฟัลกระตื่นดิมลาระประกลำงะเลยงะสวดกระจับดมหัดรำตุนกระตื่นงะตุจิงหัดรักกระจับกรำดิประดมกราแกลติปดำดิบนสร้างทุนไตบอดวบลุ่นนำได้กระตังประมเสริมกราดมแกลแหลดลานเลยงะจักและดูดมกราประกนวะจุคลีลันเกรียดลังลันและดันเลยงะดมหัดรับประพ้นลำบนสร้างควากระนงประสานจีอาจารย์โดหูหุยลอกเกตกายตุ้มกระนงทาระประตุ้มสาฟัลเด็กกระตั้งไกลรวยมะเชียเกอร์กนุกนาบายวาตุตื่นตุ้มไกลจักรเมาลาลันและนันงานกระดับดังทั้งเป็ดทองนันปีหมอกและดูเลยจักเกอร์กระนงประตุ้มกรามยำไพลเกรดลังสุรกระจับมรกริ่งปลามจิงดุกดุงกระบอมงามดังหล่อมาตุยดวบพนักคำดังหล่อมาเด็กกระตั้งประเกรียมแกงกำบังเคลียรำแกงจุดเยกระปุยบังเคลียเกรียมแกงไกลดับปีนางกระนงกระตังแอ
2: ลำเรือกระจุ่มนันตะปันกระนงต้มปลังปลอกกระดีจาร์กระนงปลอกดังจาร์มังกรมเป็ดของปลอกดังบัตรันตัวกุ๊กตัวเมปูริยาจาร์มังกรมจีนลักแกลกับเบนเจ้าปลอกตัวกระเจดอมเด็กต้มปลังเอวไหลเด็กบนสร้างมังดังดมดงชีหุ่นที่เชียนหัวกับเอ็งควากระนงปลอกดังจาร์อีสังกรีเนียกระนงกับเอ็งควากระนงปลอกดังจาร์ควาปลอกดังบัตรันตัวกุ๊กตัวเมปูริยาจาร์ควากระนงปลอกบัตรันตัวกุ๊กเวียดนามจาร์กัดลังแกลกับเบน
1: ลอยแง่จำต้นกลายกิจกายมึงจงเอื้องและนั่นกำลังประดังจานตัวกำลังประกระแสมลามกล่ำเคลื่องไปเจ้าพระรูกระเจตัวมันได้จำต้นแปลงเอวและหนึบบนช่างมึงกำลังต้นแปลงประดีจานกำลังประดังจานวิทย์กับประดังมาตรังตัวกุ๊กตื่นไปปุริยาจานดังมึงรอยกิจุมันตุปันทนเตยปอตุปโลกนำกลายเจ้าพระในแง่ลอยจำต้นมึงกำลังกิจกายประดังจานกำปวกยับเจ้าบินเจและนันปรากนวดทุดึมตาพุ่นกระประกาศงานกระดับรำอารยุทมเลาะหมอกเชมกลางกล่ำกลึงเล่นอันงะและเล่ากระรอยปลุอิมามนันตุปันทนเตปอดปลุกนำปลุกรำตินกบินดงจีอียังกรีในกระนังกระแองควากระนังประดังจาร์ควากระนังประมัดจังโตกุกตึมิปุริยาจาร์ควากระนังประมัดจังโตกุกเวียดนามจาร์ตุมะปุ่มนี้ก็กลายมาพระมึงกระนำโตมปลางพระกดีจาร์ลำกระนำพระดังจาร์และนั่นพระดังมัดจังตัวกุ๊กตื่นไปปุริยาจาร์ลำกลายเจ้าพระตุมะพระเจ้าดงชี้เอวและลำกลายเจ้าพระปีเจงงะนานาวมลุลิรอมองะกล้อกระเด็ดอมอตาโมนกวึงกลายกระเจตัวมันจะมาพระตัวกำลังพระปิมกบปิดกระจับแบบเจ้าตัวมายับตาพระพุนหัตถะพระไกลกระจ้ารำอารกระดับนังยะแป๊กลิ่มเราเล่นอันตึมตาพระหลักตกงะมปิดทางนั้นงะไรไกลเจ้านังทั้งประกาศไหลโยดำทุนตีนกบินดงจีอียังกรีในกระนังเล่นอันดงจีดินทิทุทันลำกระนังกิดไก่ประดังจาร์ควากระนำต้มแปลงประกดีจาร์กระนังประดังจาร์งะและรำอาร์เจ้าพระ
2: เรกจุ่มลันตะปันสังรำโตเรมประกดีจาร์ดักลักมันก็จริงกลายเป็นผลตัวมโปเรมมันดินังเท่ากับพงควาเกรดหลังตัวประกษะทนแต่ประดับลนำ
0: ตัวเรมก็จริงลำมีมาเรยมาปับลุนำโจกนาจุเรมหาดราบรอมเดกตางแกลมตนปลังกระตุ้มหาดราบรองะตูตื่นเสซีนิกดูกระเจบรัวเครียดลำดุยมาปรากนกนาลำเกลเลยงะหาดรำตุนตับควัดกระนังทาราบรัวเดกตางแกลกำพาจาบรอมะเบมกบสวรกระเจบลาฟักแกลแรมห้องแกลตรงชายมิเซมกราตุมแกลเมาตัวรำในกระยำดุยปุลกนาดูกระสะเท่ากระเจบดุมหาดรำตุนกระตื่นเลยงะจักบรัวเจ้า ยับรุ่งระในกลุ่มจารมอปะไอเปอร์ตัวตุ้งจุ่มด้วยหิ้งอ่ะเปลี่ยนแปลงระเงาเปลือกเกล็งเด่นกุยเดินเห็นตลอดรถตะปันกวาดปากกระจายตุ้งมึงกำวงในทุนตัวประตูปลิมมาลำนั้นมอซาจุ่มด้วยเยื่อและนันตัวตุ้งตะปันนกมอมด้วยเตือกแกลรัวเดินตัวปลุกจุ่มนก
1: ไกลงอปิมเลระไอเงาไกลแกลงมอตีนำพลุเราลำใส่ตุ้ดัวปัวสะวัลดึมนกมอมในไอเงาปิมเลระไอเงาไกลแกลงลู่ตีมเซซีแอแล้วกรงนากรงไปแล้วนันบุญมาทวดกนังพระเอเดาจารหล่อมยะยันลิมจันจิงยันมอลู่ไอที่กัดโปรกระเจมได้แบบเติบไกลระเมืองไกลในกนังพระสั่งจือแอจาร กิจกายกนังพระแอนเทามดีกระตั้งไกลกระเซมตลังห้มเท่าไกลระเติบตีกรับรอยกรรมกลับกลืมตึมนกเอลื้อยหมอกไกลเงาปิมเละระไอเงาเกล็ดแกล้งเติบลาลุยที่แปมดีกระตั้งประรามกลางตึมสังแอนเทาปิงะจักประรามกลางไกลระเติบตีกืนนะกุมดีกระตั้งประเยหลัดล็อกกรีแอนเทามเยกัดปลอดำเปรไกลระเติบลาปรอง
0: เด็กกระตั้งกระหิวกระเสียมตลังมเสริมกระไกลงะซ้อมเด็กกระตั้งเกรดลังประตูมเตียงบรอกระเสียมตลังหนึ่งจักเกตเตเฮโตมโตเรมปรอมกระเตเตมเสริมกระดมเฮลันโคลงชัดนันจิงตุมเนจจาระตะลักหลักตกงะกะยำเกริมกลางไกลดับเป็นแนวเรือพัดลำเมลันโคลงเปียเลงะตุตุนจาระกัมพาและปรองะกัมเทกันหนึ่งทารประสะฟัลเลงะยอดหนึ่งติงะและดันติตุมกระเตกิลันมอเจ้าเกรดลัง เลยรำอารมรอมอกระนังประสานจีอาจารย์มดุนกองอันจารมเดกตั้งกระหิวกระเสียมตลังไปยัวกระดับดังกันนอมเราและนำเสริมกระยอดนั่งแกลงอัศลำประตูมเตียงบ่อนี้ของไอเดมเตียงนั่งไอเดมเตียงลุ่มนุ้ยและนันไอเดมเตียงตัวมอดัวตาจุ่มดีก็นั่งเกรดลังประดุมตังจาร์และดันตุ้มสะฟัลกระเสียมตลังเฟ็ดประไอเดเฮดาวเฮโรฮิวมเสริมกระดุมกระจกิลันมอกระเงือกลุงเอลันก็จุ่นเดียด ตาลุยลามนกขกำลัดลังอมอตะกัดเจกิลันคางมอลูทูลและเห็ดลังกระปุยเพิร์กระนงประสานจีอาจารย์เอลไลท์เดกตั้งกระเสียมตลังเดจงอัตตะได้รำระเฮเดมเตียมด้วยมาประตูมกราตีตุ้มฝาตุ้มเตียมกรามชิงเดกตั้งกระเสียมตลังหนึ่งจักเอเดและนันนกมโตเรมกัดเอเด
1: บรรดุมด้วยตัวงะไกลซอหลับวัฏฏิเต็มตัวจักลำบนสังเตจารตะลักลักมอเลยงะปีกันนารบังปอกเปลงกับไกลรอบรอเรมตัวปรอมะตัวเกอไกลแปรจันปรักรวมด้วยตัวมอไกลงะซอหลับวัฏฏิเต็มจักมรอหลับวิทงะซอตัวกระมลันสปันกลุ่มจารลักเกรดลังไอไม้เป่ากระจุบลุ่ยไอไม้โจมนุ้ยเลวิทกระบุญแสงมอปะไอเป่าตัวปลุกสายโจมนุ้ยเลจีทนกระลำสังนะ และนันไซโปรมาปลุกปะโจมนุ้ยมอกระเปะสังนะเล่าก็รอยมันกระจ้าจึกกระดับพระเปรจันปรักหังปรักได้ยุลนำไอตุกจุโจมนุ้ยเลจีทนกระดันลำสังนะมอจันปรักหังไอโนปรักเปรจันตุปะปลุกอีกลายปะไอตุกหลักปรัก
0: ห้องไกลรูมังหัดรับพระกลมลาเด็กขยันประตุมกราไกลเต็มตากริงด้วยเยื่อแบะและนันกริงเจือจังสายบุ้งเลยงันอบิโมตรุยโมรุงด้วยในตัวเบิงหัวก็เกาะใส่บุญกระนับแกมบุญกระนับลำสะทนตัวปอตัวปลุกหิมาสะรุยโมรุงกับลูกตะปันเกาะใส่เอ็นอ้อยยวมก็จุดตุ๊กสะปันปลุกนำไอ้กลับปรักเป็ดต่อนำก่อมจริงตัวปุ่นดิบบนสร้างเป็ดดุ้มเกาะใส่ปีลีระเกรดลังหารำกลางไกลรั่วทึบเลดำดิมลาระประอารุงหิโม ทนตัวปอตัวปลุกน้ำสาลำพาและตลอดปลุกน้ำใจหมดอยู่ซีนเกือบปลุกสปันก่อแสบบุญกระนับแก้มบุญกระนับเอ็นอ้อยโยมไม่เป็ดลอยตู้หิมาปลุกตะปันในกลับปรักเบิ่งไกลดูนั่นลูกก่อแสบปีเลียและปรักงามกรามฟารุงเบลโมรุงเปียบปักปรองประรุมดังบรองะในเบื้อรุมนึกบนสังโรมลีประรุมดังเหลียลวดเผยทาเปียรุมดังมหัตระกะจ๊ะดวงบังหัวเอ็ดกะจับและนันเดปรักหมอปะเวท ลำเริมลานเตนับสายบุ้งหล่อมกวมเบ็ดทองตุ่มกันนังทารประเรื่องงานตุ่มนุ่มปิมหมดตัวหนึ่งตัวบังหัวหยอกควบรูก็ใส่บุญกันนับแก้มบุญกันนับและดำดึกบนสร้างอยู่แบบดีกยาประกันวะมกรำดีกเลยติปตารวมกวบเกรียมแกงและดับปีนังลันจารบนสร้างกริ่งกนงลัน
2: เอิมเลือกวนสร้างและดันบิงกับก็สวยมากไกลเท่าเมืองตุ่มเกลียนาตีมาหมดจักงะเตทุนตัวประตูปลิมมาจารตักลักลักมลิขดักมาเพราะเมืองเสริมกราจิงรำกลางลำทุนตัวประตูปลุ่นนำในลำเพราะรำกลางยานาตีมาหมดจักงะไอเงาตุ่มกันนึงเพราะกะฮันกองอันลำดิมดาเพราะงะเมืองปมเดียเตตุ่มเกาะใสและดันบนสร้างในจริงในพ้นยมพันนาตี
3: ទឹមមកក្លែតរូបអង្គក្លែកកັບចាំងមកកណុកណាជឹះកើតប្រាក់ខ្វាងទុងទឹមបសាំងមកតលណាត់លងតិចក៏ក្លែអែលីប្លេចមកងាំក្រាលេះជីងនុកដាប់កទេលែនក្រៀមកាំងកចាប់កើមនុយងាន់តោឡំក្រាប់កោសាមីបួនសាំងអមឡអតោអូក្លែហ៊ុយហ៊ូតក៏យ៉ាត់កបឡាទូគួននីពូលរីរូតំក្លែក្លែចង់លួយងាលែនប្រមៀតចាក់មឹងភូមិនីរូលែកកើក្រាប់កោសាំងមកក្លែដាប់ពីណាំងឡំគឺមកក្លែងនីពូអែលីប្លេចងា
4: Tì gọi xe cầu làm gợi nghề nề bụ, phùm nề dớt ngạ phôn lại đàn xoài hên gặp phùm cây, dâm tà bọt ruột cơ kia cả ngàn phùm nề xa ái. Mang mươi làm thun tuệ bò đọc lúc năm nay, à mò là mô ea liệp lệch sẽ xì thun lại cao, huy sẽ nặng sợ ơn. Mò sang tố con nụ con ạ ru ngạm gà bray cầu hợp mạng sẽ nặng, biết tươn, biết đá cái chập mạm rã, tươi tốt, mày bà bình miệt vắt áo bụt đung, gọi sang mòi mà chùm núi, em mà bà áo mớ, tơ tâm mò ea liệp mạm phà gà gặp chùm núi, hò ô, biết kìm càng lại đọc bì nàng.
5: Chưa kỳ bùl bì cùng phùm nì gần nạc cú, phùng mai tay.

0: ไอ้มอปิลิรมเป็ดเปียหืมเท่าแกลมรอประมาร์ยว่าตูตื้นกระจับหนึ่งกันหอมเราเปียหืมเท่ายันอตีมามอจากง่าตู้กระกรับก่อไซเตรียมการกระจับกระดับเป็นนางกระตุ้มนุฮิตุวัด
1: มุ่งกอมจีปวลมาปล่อยแจ็คลำพมเดียติดตุ้มให้ปวลเปียกุ้มเปียลำกอมจีกรุบยาโลไฟบุกกับเพิ่มทองมาระแกลมเราบรารำกลางยันอตีมาหมอจักงะแกลงเงินปุยาเล็บแรกลำทุนตัวปอดอบลงนำเดิมให้ปวลมาปล่อยแจ็คติดตุ้มให้ปวลเปียกุ้มกลำตุนตุ้มตาบราพลเปียปองไม่แต่เป็นตุ้มก็ใส่ตัววัดแหลักดื่มตุนควาแนวตัวเตะโนเกตับไปนาง
0: มันเป็นทองไกลส่วนแก้มมังไอปูลปีกุมพุมเนียตุ่มกึลกำลังประสานเจียสาวัลลำจัดักลักลอมเด็กตั้งรวยงะประรำกลางยานเตียมาจากงะตึมในประอัมเปะด้วยประเมียบหนึ่งบังหวะนกโต๊ะโคลเฮดะปาตินกมองงามกราและเมอร์ยกกู้พรมเทกริ้งมรางงะประเจจเตมอไกลในตี
2: ก
0: ็สวยมาปวดตูตื้นไกลมาเพราะหลักทนตัวปวดตัวป่วยมาตนในกำลังประสังเจียสะกิดกายตุ้มกำลังทำปล่อยปุริยางามกราตุ้มดามาเพราะรวยงาจักกระดามต้นปาตินกประเมียดมีมาเพราะหนึ่งย่าเพื่อรำกลางย่ำตาไกลเมาปนิกเมาตะปันลูกบ้วนคังเมาไกลแอร์เล็บเล็กมอมพาตะปันนกกำเปะด้วยมีบุญสร้างนาวตกจังมกระดับเป็นนั่งเตอร์แอร์ลิปเลงะทนตัวปวดตับหลุนน้ำไอ้งามเด็กตั้งปยากระดับหนึ่งรอมโรห้องตะปันปล่อยมานมกะหนึ่งแอร์จานและนันน้ำเกิมกะหนึ่งแอร์ลิปลอยมันเราใกล้หืมเท่ารูงะเมย์ปูดไปกลุ่มภูมิเนียกนักกุหลอดรวมควบงะจักปรารำกลางมรอใกล้ลุยเลี่ยลำไกลเงินปูแอร์ลิปเลงะทนใน
1: เอิมเรียกบนสร้างและดันเบ่งกับจังละกะแกลบุญกะนับกะจับรังห้องลูกเกาะใส่ปนิกเกาะใส่เรียกบนสร้างอยู่เบะเอามาโยกกระนองรวงงามกระสังตุกพายแดมเจมหนังปลาหนังรุ่งดุดโอ้แกลยวมพันเห็นนั่นละลำเปาะแกลเท่าหมอดำปลาหมอปลอมะและนันทอปยอมเด็กมรอลำปลาปวงะมีหลอดที่เกาะใส่ยองเอ็นในญี่ปุ่นตุกเตะบุญจูวัตันอันจารตักละกะนองปลากะเพมอทนแดกตางพังปร่องยานอตีอมอจักสดันประกระเด็ดลังกะเพศและลานิตีทนตวยบอดอบลดเราเอเดละมอแรมอตุแรมเปาะหาดราประเซอาเซเซเรยังปิมลิมเด็กมาประลำมีมาสาวกะเพยังหลับปลานาสาวเรียงอมอยอกนำเกตเกรียมตลบโลกกระไรตุหนังแอกริโดยโอหาดราประในลำเด็กไหลจักเกลันกระงหนังเอ็ดับและนันยวมพันเห็นก่อใส่ทอมเด็กมรอลำประลอมาเสาเรียงนางอายบรามปอตวนตาลปะลอมดีปรักมอปะเวทกะกอไซ
3: ปลารวมตามนึงมึงไอ้น้องอะไรเห็นอยู่มอกเลยเทมคืนเทมันเทาะเยาะไซน์น้องกูเพ่เสะมาหันเป็นเสาเรียงเสะมาติวเสะมาปลาสนันอัดมอไกลแต่กะนึงลึกจีน้องเพ่มอหนอติวลึกหนอติวมอเห็นหนอเสาเรียงตะโมสนัน
1: ยานอาเตียบรุปิมลิอามอสานนังงาตุกแกลอามอจักกับรอลมากริงลันตับกังกือดมแกลกับเป็นบ้วนแกลมตัวแรมในกระแอมเกตมเครียมปลามจีงกับจับรังโรแลมเดบบนสามปิมลิในมะพร้าก็อยู่ตาจังเพราะแกลบุญกันนับกับจับรังตาเลยเราดูกำเดบบนสามไปทอกแกลนมตุ้มหันจำตุนและอันแกลมเรา
4: เสียตุกน้ำมัดทุนลันตินับไม่กระเซมแกลงแกลตึมดำตุนกำลิกยาประหล่อมาหมอกไหลกระจับเริงแปะหล่อมต้มปลังกำนิบวนช่างกระยำพ้นแปะหนังนิบวนช่างกรามจริงยับหนังจวนลำสังเจิมแน่มึงนั่นตือแปะซิติลาตาจังเอา
1: เทวตันอันเป็ดน้องปกตุ่มโตแหลมประวันหล่อมกอมจริงตัวแหลมเด็กมรอลำประหล่อมาโยกก็ปองไกลจังมอลำฟัลกันนาจิทุนตัวปอตัวปลุยไม้ก้าวตุเกรดหลังเสาเรียงบังตุประทารกระยางบวนมกว่าพังมัดรันตัวกวกเวียดนามวาตันอันปักมอลูกก็ใส่กันนับใหญ่และนำด้วยบนสร้างอยู่แบบมอเรมในเกรดหลังนาปอ
5: จีดาวของดังวีโฮดงยัน
4: หมอกระไรกายมังกระนังพระดังฟันตึมกระนังพระไอปุริยาลำฟันกระเช็มกลางตึมกวาดใส่กันนับใหญ่มึงลูมตาวันปิมเดงิตีกาปิมเล่นังปลากระจับรังดังมึงตึมอตุมโตแรมพระเล่นอันหำตาพระมะกำนิบุญสังโยยแบะมึงนั่นนิบุญสังมอพระมะกระจับรังมดิปรากกากมอเปียวิตใกล้กับกลายบุญกระนับกระจับรัง
1: đăng bằng

ตุมแกลปิมเลเดียดมึงเทกว่าใส่ซาปรอมเรามาปักปรองเฮนมาบองะนั่นละมรอแกลบุญขนับห้องแกลทอสังกระดับในมเราห้องแกลแรมเสือปรมะและนันอาตีหากาวแกลเล็ดลานมึงดีบุญสังหาดับดวงรูปกระเด็ดในเมืองรักแหลมเราและนันหาดับดวงสับลุดวงรูปดักลักจีเจตับในและจักกำเทียบบนสร้างและดันปิงกับเจมดิ่งหลังและบนอาตมตัวนำมาดับดวงรูปไปได้

0: Lùng có cuộc khẩm rượu bọn sang lại đơn bình cấp khắp bởi yên. Đại cấp đình lăng hạt rạm đường rụp hòn kè đê mừng rạc kèm rào lại đàn hạt rạm đường sắp lụp đường rụp đặc lạc. Làm hạt rạm đường rụp này mở tùm tà xa này. Hội đồng nhân dân cha rằng cộng chinh kè cả bên huê si kè cả cha. Kè cả bên cha bọn trù cả trẻ đoàn nách yêu lạc rượu bọn sang mừng đáng. Kè ngọt biệm đẻ ra hình ngọt cực liền đèn quê từ lùi ti. Đặc lắc lưỡi ngã lùm nét kỳ đềm càng quẹt đập bì nào rồi bắt là mình lần phương. Để cả tăng bỏ ngã bằng phùng đia làm bỏ rằm càng quẹt dẫn ở tiên mà mở chắc ngã. Rùm nước quân xam để cả giả bỏ khăn hoạ. Phần tấm tạm năng sân này. Rồi cử chúc lần tập ban đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng, các em khoa kết kè cân đồng bọt đáng trà khoa hội đồng nhân dân trà Đắk Lắk, gai tlăng kè cả bình hội đồng nhân dân trà cơ xiêm tlăng, rùm qua bà sắp cờ tùm bọt ngạc dựa tùm. Nó có bình làm mọi tùm đồng chí, từ Thái Giang làm cân đồng kết kè bọt đáng trà, các em khoa kết kè hội đồng nhân dân trà. Đúng các em khoa hội đồng nhân dân trà, Đỗ Thái Phong, Phúc Bình Đề Cả Tâm. Phong khoa tướng ở tù bộ hội đồng nhân dân cha ở tù bộ vị là quốc hội lệ nằn hội đồng nhân dân cha.
1: Tin nói có bên hội đồng nhân dân cha cái xem trang rùm cộp sắp cả bộ tù tương ra khoa hội đồng nhân dân xã Krông Hình Cử Thoa. Thôn tuệ bộ tù lúc năm tuệ bộ lọc lộ xa phong vị là lọm đi cả tăng cái lời trồng xài bộ bạp mết cả cái lời cả bình cái xem trang viết cái lời loài ngại hẳn trạng bộ rùm đi cái dạng bộ sân tình buồn sang kinh nơi dùi bé mù cốp phong kể bèo lết âm điểm là con nạc rù thạc rè dòi nà làm chà hội đồng nhân dân chà lọ rùm cộp sắp cả bộ vịt lách tỷ nọc cơ bình hội đồng nhân dân chà bộ âm kram lấy cái lời cái xem lăng bộ cả nọ cơ năng bộ kể lăng bộ thạc rè dạng buồn hội đồng nhân dân chà cầm cộm chinh bè dọa tướm nọc tôm chọt ai tê tập phà vít bìm cốp kèm kèm đi sang ra dập nâng cơ nô cơ nà choan. Bù rằm tiên nô cơ bình đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng, kè em khoa kết kè cơ năng bà đảng chà, khoa hội đồng nhân dân chà, kết kè tìm cơ năng thàm bà dụ tôm, kè chèm tlàng kla, rù kè chè bà dụ trạm trôn, lê nân kè lè kè chà, tìm tà bà bà hầm thâu, hằng hội đồng nhân dân bì kla xít, tụ tên, làm kè lè kè chèm tlàng, bìm đi kè tăng bà xem kra tìm bà prong, bộ sốt kèm hằng cư nạ cú đâm tẹt ớ cờ bộ lê một hằng năm lê bộ nạch công trình cờ lời cờ binh loài hạ trạ khoát yul tụ thân.
0: Rồi cờ chúc lần tập ăn cờ nông bộ sản trị ạ chà một công trình cờ lời cờ binh cờ xìm tlăng vết bộ thùm cờ lạc lời tiếp tầm đưa bộn sang cờ đềm càng lần chà cờ lời đáp bình ạ bộn sang là sắp ăn thuần tuệ bộ tọp lúc năm lời đàn cờ âm trôn bộ ngạm lần tập ăn thuần tuệ bộ tọp lúc năm. Lại cả bên bìm lìa lùi làm đồng rúp hằng tấm xạ văn làm cha. Nào cả bên mặt đồng chí Đỗ Hữu Huy đềm cắp làm trung ương đảng. Các em khoa cần đồng bọa đáng cha, khoa cần đồng bọa sáng chị e cha. Đồng đồng chí làm cần đồng kết cài bọa đáng cha. Đồng các em khoa cần đồng bọa sáng chị e cha. Phong khoa tấm cần đồng thả bọa làm cha. Lời xe kè hôm thao tiện nô cà bên, làm làn xa bàn lại làn xa bàn lan thuần tuệ bà đọc lúc năm, bỏ tùm kra kè tiếp tầm đưa buôn sang làm chà ra mọc lại đi kè giả hết kè chấp, bỏ ngạ lọc ma mòm đìm la ra nâng đi kè giả, bỏ tốt tiêm kràm chiên mòm kra vứt lại chất, bỏ chìm nhằm nâng, lại đàn bác mò và vứt mừng bỏ bè dòa hệ bếp lúc tạp bàn hệ bọt lòi tù hệ kè bác, để hình đọc lúc quạch tòa kè trạch tú, mkạm phương này thuần tiên. Bác mò bà vết mừng bọa bèm nè hóng la cha ra ta chạy ngào, mò làm bồ đoài tốt bạp lô hình mái các đô la đà Mỹ, bọa chân thiên mọc lẻm bìm rào, rồn lát làm bồ sạc lắc xe tốt của chục lô hình bầu cờ tuệ nguê, để hình hình mạp lô bạc cần trạch tốt. Bác mò bà vết trùng đoài bọt loài tốt của chục lô hình kẻ bác, để hình hình mạp lô nằm cần trạch tốt hùng cảm vượng này thuần tí. Rồi mạ chia cờ cờ nô cờ nạ làm lan mò xài bòi kẻ bác, mdị nò bác mò bà vết làm xa bàn lan thuần tuệ bà đọc lô năm, rốt lô xài bòt lại tốt tạp bàn bà của dùi kẻ sẽ tổ hình mạp lô hình kẻ bác, để hình cờ chú quay xa bàn kẻ trạch tốt hùng cảm vượng này thuần tí. Lên nâng kẻ lươn kèm nằm ở tốt lô hình kẻ bác mừng cãi nó kẻ chả chào. Bỏ ảnh tùm kèm đềm play mò nè nào kẻ đi kẻ giả. Làm làn xa bàn, lùm chà rập mọt lại tốt bạp lúc cả nâng bỏ tùm kèm nhằm bèm có âm chiên rau, hòi nó bạc ngã ra quần cả bà dùa cờ bỏ ta lì lao, làm bỏ lòi bòi kèm bạc. Mọi mạp lúc cả nâng bỏ tùm kèm nhằm bèm là vật ngã bỏ. Bỏ thả ra kèm lại tiếp tầm đuôi buôn sang bỏ âm tùm chốt bỏ ẹt rau, rụt lăng bàm đuôi cả nạp nhai mọc lèm điên lùi ngã chắc, kèm gàng làn chà lại đập bì nạp buôn sang hết kè chập. ตีโนกับเบนพงเพลามเด็กตังแกลตรงชายเปียมกระบอตุตื่นเฉยงานตุมหัดรำเด็กยาระประตุมกระแกลเด็บดำดิบบนสร้างมดิหนึ่งเด็กยาระประตุมกระมังปลอกกัดใจตัวกัดลงและนั่นแกลรีมะเจียเกิดกนุกนาเพราะกำพาประตูปีเลียเพราะจุคลีลันมังกรลังไกลเสพพระไกลดับพาวิสังระและนันประปีเม็ดกระทุนแหมด้วยบ่อดวบลุ่นน้ำด้วยบ่อดวบโลกุจุกระเซียมลังเวทบ่อตุทื่นมังกรจริงแกลมอักเสวียงดักลักทุนด้วยบ่อดวบลุ่นน้ำและนันประชินเทิงลำเกลปีเตอร์แกลปิมพ่นก่อมจริงลาจารวยตัวมันตปันเบตองนั้นรองชายดมหัตราพรมเดกตังพรมลิมเราแกลงอัมกระหรำอาร์ลิมรมโรและนันดิบ่อตุทื่นแกลเลงอัตรากระจ้าลำมลานตะปันทนไปบ่ดวบลุ่นน้ำบล็อกรำเตโนกับเบนดองชี้โดหูหุยเดิมกับลำจุงเอืองดังกระแองควากระนงประดังจารควากระนงประสานจิอาจารกิดกายตุ้มกระนงทาระประตุ้มสะฟาลกระตื้นดิมลาประกลำงะเลยงะสุรกระจับดมหัดรำต้นกระตื้นงะตุจิงหัดรากระจับกรำดิประตุ้มกระไกลติดดำเดือบนสร้างทนไปบ่ดวบลุ่นน้ำเด็กกระตังประมเสริมกระตุ้มแกลดแหลดลานเลยงะจักแหลดดูตุ้มกระประกนวะจุกลีลันเกรียดลังลันและดันเลยงะดมหัดรำประพ่นลำบุญสร้างควากนงประสานจีอาจารโดหูหุยลอกเกตกายตุ้มกนงทาระประตุ้มสาฟัลเดกตั้งไกลรวยมาเชียเกอกนุกนาบายยวตุตื่นตุ้มไกลจักรเมาลาลันและนันงานกระดับดังทังเปตองนันปีหมอกและดูเลยจักเกอกนงประตุ้มกรามยามไปเกรดลังสุรกระจับมรกริงปลามจิงลุกดุงกระบอมงามดังหลอกมาตุยทวพนคำดังหลอกมาเดกตั้งประเกรียมแกงกำบังเคลียรำแกงเตรียมเยกระปุยบังเคลียเกรียมแกงไกลดับปีนางกนังกระตังแอกลามเรกจุบนันตะปันกระนงตมพลังปรากดีจารกระนงปราดังจารมุกบมเพชรของปราดังบัตรันตัวกุ๊กตัวเมปุริยาจารมุกบมจีนลักแกลกับเบนยาวประตูกระเจดดมเด็กตมพลังโยลัดเด็กบนสร้างมังดังดมดงจีหุ่นทิเชียนหัวกับเอ็งควากระนงปราดังจารอิสังกรีเนียกระนงกับเอ็งควากระนงปราดังจารควาปราดังบัตรันตัวกุ๊กตัวเมปุริยาจารควากระนงปราบัตรันตัวกุ๊กเวียดนามจารกัดลังแกลกับเบน
1: เราแงจำต้นกลายกิจกายมึงตรงเอื้องและนางกนังประดังจารตัวกนังประกระเซมกลามกลามเคลื่องไปเจ้าพระรูกระเจตัวมันเลยตมแปลงเอวเล็ดหนึบบนสังมึงกนังตมแปลงประดีจารกนังประดังจารวิทย์กับประดังมาตรังโตกุ๊กตื้มิปุริยาจารดังมึงรอยกิจุมันตุปันทนเตยปอตุปโลนำกลายจากประในแงลอยจำต้นมึงกนังกิจกายประดังจารกำปวกยับเจ้าบินเจและนันประกนตุดึมตาพุ่นกระประกักงานกระทับรำอารยุทมเลาะหมอกเชมกลางกลั่มกลึงเล่นอันงะและเล่ากระรอยปลุกอิมามนันตุปันทนเตปอดปลุกนำปลุกรำตินกบินดงจีอียังกรีในกระนังกระแองควากระนังประดังจารควากระนังประมัดจังโตกุกตึมิปุริยาจารควากระนังประมัดจังโตกุกเวียดนามจารตุมะปุ่มนี้ก็ไกลมาพระมึงกระนำตัวพลังพระกดีจารลำกระนำพระดังจารและนั่นพระดังมัดตรังตัวกุ๊กตื้มิปุริยาจารลำไกลเจ้าพระตุมะพระเจ้าดงจีเอวไลลำไกลเจ้าพระปีเจงงะนานาวมลุลิรอมองะคล้อกระเด็จอมอตะมอนกวึงไกลกระเจตัวมนัดมาพระตัวกระนังพระปิมกบปิดกระจับแบบเจ้าตัวแม่ยับตาพระพุนหัตถะมาพระไกลกระจ้ารำอารกระดับนังยะแป๊วกลิ่นเราเล่นอันตึมตาพระหลักตกงะมปิดทั้งนั้นงะไรไกลเจ้านังทั้งประกาศไรโยดำทุนตีนกบินดงจีอียังกรีในกระนังเล่นอันดงจีดินทิทูทันลำกระนังกิดกายประดังจารควากระนำตมพลังประกดีจารกระนังประดังจารงะและรำอารเจ้าพระ
0: เรกจุมลันตะปันสังรำโตเรมประกดีจารตักลักมก็มจิงกลายเป็นผลตุมโปเรมมดินังเท่ากับปงควาเกรดลังอตุประกษะทนแต่ประดับลนำตัวเรมก็มจิงลำมีมาเรยมอปับลุนำโจโกนาทุเรมหัดราบรอมเดกตางแกลมตนปลังกระตุ้มหัดราบรอง่ะตู่ตื่นเสซีนิกดูกระเจบระเครียดลำดุยมาประกนกนาลำเกลือเลยง่ะหัดรำตนตับควัดกระนังทาระประมเดกตางแกลกำพาจาบรอมะเบมกบสวรกระจับลาฟักแกลแรมห้องแกลตรงชายมิเซนกราตุ้มไกลเมาตัวแรมในกระยำดุยปุลกนาดูเกลสะเท่ากระจับดุมหัดรำตนกระตื้นเลยง่ะจับประเจ้า
2: อยากทุกระในกลมจารมอไปเปิดด้วยตุ้จุ่มด้วยหิ้งอ่ะเป็นแดดไรเงาเกลิ่งเด่นกุ้ย

0: ลาดลงเต็กก็แกลแอลิบเล็กมองงามกระเล็กจิงนกดับกระเตและนันเครียมกลางกระจับเกิมนุยงันโตลำกรับเกาะสามีบุญสร้างอมรอโตโอ้ไกลหุยยุดกระยัดกับลาตัวกวนในปูเรียดูตอมไกลไกลจังลอยงะและนันประเมียดจักเมืองผุมเนียดูและเกิดกรับเกาะสร้างมองกระดับเป็นนั่งลำคืนมองไกลเงินในปูแอลิบเล็กงะ
1: Tì gọi xe cầu làm gợi nghề nề bú, phùm nề dớt ngạ phôn lại đàn xoài hên gặp phùm nghề cây, dâm tà bọt rô cơ kia cả ngàn phùm nghề xa ái. Mang mươi làm thuần tuệ bò đọp lô năm nay, à mò là mô ea lê bách sẽ xì thuần lại cao, huy sẽ nặng sợ ơn. Mô sang tốt con ục nạ rô ngạ ảm gà bây cầu hợp mạng sẽ nặng, biệt tươn, biệt tạc cái chập mạm rã, đời tốt, mây bà bình miệt vắt áo bụt đung, gọi sang mòi mà chùm nuôi, em mạm bà áo mớ, tơ tâm mọi ea lip mạm phà gỡ gặp chùm nuôi, hồ ô biệt kìm càng lại đọc bình năng.
0: Chưa khi bùl biệt cùng phùm nhiệt gần ạc cú, phùng mai tay mò bì lì rìm bếp bì hùm thao kèm mò bà mạng, dùa tù tươn gặp đập nâng gần hòm rau, bì hùm thao dàn ở tìa mò chạc ngạ, trú cơ gặp gọi say, kìm càng gặp chấp gặp đập bình năng cơ tùm nuôi hì tù vắt.
1: มก่อมจีปูลมาโปรเจกต์ลำพุ่มเดียติตุมิปูลปิกุมเพื่อลำก่อมจีกรุบยาโลไฟบุ๊กกับเพิ่มทอมมารักแกลมรอบรารำกลางยานอาทิตย์มาหมอจักงะแกลเงินในปูยาเล็บไล่ลำทุนตัวปอดดับลงน้ำเดิมิปูลมาโปรเจกต์ติตุมิปูลปิกุมกลำตุนตุมตาบุระพนเพื่อพ่อไม่แต่เป็นตุมก่อแสดวัฒน์แดนลักดิมตุนควาแนวตัวเตะนกเอตับปีนาง
0: เป็นท้องไกลส่วนแก้มเมย์ปูลปีกุมพุมเนียตึมกือกำลังประสายเจียสาวัลลำจัดดักลักลำเด็กตั้งรวยงะประรำกลางยันเตียมจากงะตึมในประอัมเปดด้วยประเมียบหนึ่งบังหัวนกโต้โคลเฮดะปะติโนกมองงามกราเลเมยกัวพมเทกริงมรางงะประเจตเตมอกไกลไหนตี มาดักเบกลายทุกจังเงินเพิ่งจำบงแต่จบ
2: ก็ซวยมาปวดตูตื้นกลายมาเพราะหลักทนตัวปวดตัวป่วยมาตนได้กันหนึ่งประสังเจียสะกิดกายตึ้มกันหนึ่งถาปล่อยปุริยางามกราตึ้มดามาเพราะรวยงาจักกระดามต้นปาติโนกประเมียดมีมาเพราะหนึ่งยัวเพื่อรำกลางย่ำตากไหลเมาปนิกเมาตะปั้นลูกบ้วนขังเมาไกลแอลิเพล็กมอมพาตะปั้นนกกำเปะด้วยมีบุญสร้างนาวโต๊ะ
0: จังหมกระดับเป็นนั่งเตอแอลิเพล็กงะทนตัวปวดตัวปลุนน้ำไอ้งามเด็กตั้งปลายวากระดับหนึ่งรอมโรห้องตะปันปล้วยหมาดนมกะหนึ่งแอร์จานและนันน้ำเกิมกะหนึ่งแอร์ลิฟลอยมันจมเราใกล้หืมเท่ารูงะเมย์ปูปีกุมผมเนียกนักกุเลาะรูมกวบงะจักประรำกังเมราะใกล้ลุดเลี่ยลำไกลเงินเนปุแอลิเพล็กงะทนใน
1: เอิ่มเรียกบนสร้างและดันเป็นกับจังละก็แกลบบุญกระนับกับจับเริงห้องลูกก็ใส่บนนี้ก็ใส่ที่บนสร้างอยู่แบบเอามาโยกนองดวงงามกระสังตุกมพายแดมเจมหนึ่งปลาหนึ่งรุ่งโดยโอ้แกลยมพันเห็นนั่นละลำเปาะแกลเท่าหมอดำเปราะหมอเปราะมะและนันทอประยอมเด็กมรอลำเปราะปวงะ อีหลอดที่ก่อใส่ยองเอ็นในญี่ปุ่นตุกเตะบุญจูวัตันอันจารตักลักกับน้องปลากระเพ มอทนเด็กกระตางพังปร้องยานอติอมอจักสดันเปราะเกร็ดลังกะเพลและลานิตีทนตวยบอดอบลดเหล่าเอเดลมอแรมอตุแรมเปาะหัดจับเปราะเซอาเซเซเรยังปิมลิมเด็กมาเปราะลำมีมาสาวกะเพยังหลับปลานาเสาเรียงอมอยกนำเกตเกรียมตลบลกกระไรตุ้หนังแอกระดิดโดยโอหัดจับเปราะในลำเด็กไหลจักเกลันกระังหนังเอ็ดับและนันยวมพันเห็นก่อใส่ทอมเด็กมรอลำเปราะหล่อมา
2: เสาเรียงนางไอ้มารามบอตวนตาลปะหล่อมเดียบรักมอปะเวทกับก้อยไซปลารวมตามนึ่งเงินนอฮอร์เรฮินอยู่มอกเลยเทมคืนเทมันเทาะยอดไซน์โน่กูเพ่เซ่เมื่อเห็นเงินเสาเรียงเซ่เมื่อติวเซ่เมื่อปลาสนันอัดมอกลายแต่กะนึ่งลึกจุดนอกเพ่มอหนอติวลึกหนอติวมอเห็นนอฮอร์เรียงตะโมสนัน
1: ยานอาเดียบุรุษปิมลิอามอสานังงาทุกไกลอามอจักกับรัลมากริงนันตับกังกือดมไกลกับเป็นบ้วนไกลมตัวเด็มในเกรียมเกตเกรียมปลามจีงกับจับเริงดูแลมดึกบนสามปิมลิในมะพร้าก็อยู่ใต้จังเพราะไกลบุญกับนับกับจับเริงตาเลยเราดูกำดึกบนสามไปถอกไกลนมตุ่มหันจับตุ่นและอันไกลเรา
3: Sẽ tiếp tục nắm bắt thôn làn thịt nạp, mày cái xem làng lá.
2: ึมจำตนกำดิกยามประหล่อมาหมอกไหลกระจับเริงแปะหล่อมต้มปลังกำนิบวนช่างกระยำพ้นแปะนังนิบวนช่างกรามจริงยับนังจันลำสังเจิมแน่มึงนั่นตื่นแปะสิตีลาตาจังเงา
1: เทวตันอันเป็ดน้องปกตุมโตเรมประวัลล่อมกอมจริงตัวเรมเด็กมรอลำประหล่อมาโยกัวผงไกลจังมอลำฟัลกันนาจิทุนตัวปอตัวปลุยหมายกาวตัวเกรดลังเสาเรียงบังตัวประทารกระยางบวนมกัวผงมัดรันตัวกัวเวียดนามวัลตันอันปับมอลูกอดใส่กันนับใหญ่และนำด้วยบนสร้างอยู่แบบมอเรมในเกรดลังนาปอ
3: จีดาวของดังวีพลังยุ่น
2: มอกระไรไก่มังกนังพระดังฟัลตึมกนังพระไอปุเรยาลำฟัลกระเชมกลังตึมกวดใส่กระดับใหญ่มึงลูมตาวัลปิมเด้งที่กาปิมเล่นังปลากระจับเริงดังมึงตึมอตุมโตแรมพระเล่นอันหำตาพระมะกำนิบุญสังโยยแบะมึงนั่นนิบุญสังมอพระมะกระจับเริงดิประกาศมอบยาวิทย์ใกล้กับไกลบุญกระนับกิจจับเริง
1: ดังบังตุมไกลปิมเลเดียดบังเทกอไซสาปรอมรอบมาปักปรองเห็นมราบองะนั่นละมรอไกลบุญกระนับห้องไกลทอสร้างกระดำในมรอห้องไกลเรียมเสือประมะและนันอาตีหะเกาไกลเล็ดลานบังด้วยบุญสร้างหันดับดวงรุกและเด็ดได้เมืองรักแลมเร่าและนันหันดับดวงสับลุดดวงรุกกักลักจีเจตับในและจักกำเทียบบนสร้างและดันบิงกับเจมดิ่งหลังและบนอาตมตัวนำมาดับดวงรุกไปได้

0: ลยกลยาไอ้ยาบุญเกยเกลก่อนนอรองเซียมปูนโปรเกลลำอันไหนเฮกนอขึ้นระบาดเติมจารตะลักวิเกลแก่เปิบเลยกลยาไปดีเนี่ยเป็นลานลึกสาจตำเปิบนอรองเซียมก่อนนอไอ้ดีลับเปิบแก่เบอร์ปุ่งฮีเยี่ยกันแต่ดีตรงนารติมซะตาไปนำเจดอปุ่งฮีกันมีอิตเลเนียโกนตุกสะจิปังเดินตุกหยัดพระเกลนี่บนลานลึกโปรลบาอันจานปั้มจะกันหลักพระลอร์ดอบยังระบาดประดังตะบรอยำซอกินหน้านักตังตับนอสุยตำบะฮันเปลกาวเอ็ดเดย์เกดูไอโซเอ็กดังเบอร์เดย์เกิลพระเยฮันตีน่าบรอหรือซามเต้าถึงแอร์จัดตลักแก่บริจาดาพามเติมนอกพามจะพามสะเดย์บานเย่บรอยาวตนักมันตักบอลันไฮเติมเองแก่บนสะเดย์เกิบานบอลลันไฮเกิลฮับจาร์รับประโลยนำบรบอบริจตาพร้อมวิเกะประสาวิโดยบันยิ่งคันรู้นำบรบอไปยัดเกะประจตาพรำนาเรียงสะโดยบันยิ่งโปรยาวตนักนักบอลไทยรึงดรอมประกาศเบิกรับตกยิ่งคันกอลยาเปิบเกลเบิกรับกลดึงพร้อมมปอโปรแกมายันลำคุณนักเปิบตำประลองนักนักบอลหลังไทยดักลักดังบรอนักนักบอลไทยแก่เปิบยิ่งเดินเงงันยิ่งขันเอียงกะรอนแขกตะมัดเติมเอ็นเกิลแก่นอดองเติมโปรลิซามไอเจนประกาศโดยกิดูยิ่งขันเอียงกะปุ่มริเจงตันนี้ปนลันเจงเปิบเอ็นดื้อใบดีสะคุยนักยิ่งรับปุ่มบริเจ้า
1: วันนี้ปนลันกัมปอลเบอร์โปรลาหญ้าหอมไฮเบสะรองเซียมสมเอ็นยิ่งช่วยรองลักษาแกงยิ่งเติ้นตากระปุ่งให้นี่ปนลันสะผู้บนไอซอเซียมไอจ่อไอซอเกยอึกในเลือดปลานักจังตากระนังบิดาปลาลูกหอเกยในรองดองอึกปรักนักตึกเกลตุกห้างกึศเฟิงนอนอัดเกยลับกระเซียมจังเกลตุกโกดำเบอร์สมเอ็นนำเบอร์ปมัดพามปงให้กันมีเหมือนวันสูงเจมกราฮิรองสมเอ็นหลอดโบกอาร์เอไปเฮงโปรเจกต์แมทวงตรอตานำเบอร์หยัดไปกันมีเวมกราฮิรองสมเอ็นตัลบาร์อาร์เอปนเฮงปนหยัดแมทวงตึงแอร์บาร์ฮิรองสมเอ็นหอแกตูตึงเบอร์สัญญาตตรอตัวเฮงกิโลกรัมปองสมเอ็นตำนำ
0: บรอรองสมเอ็นเจงบรอลำเดิมสมเอ็นแก่ดีเอฟฮันเกยแก่นอนาเกย์ลือบรอบายอันตุกโกดัมเอดีงันดีเอฟบรอแปลดูอีกบันเกยคุยไข่กระสิมกลั่ม
1: ลับเปิบแอดเดเพื่อสมเอ็นจองเต้ตึงเติมปงให้กันมีสูงเวตรังกลั่มยังเอียงกัลเติมหองให้รองสมเอ็นเปิบดองรับแปลตัวอีกวัยยันรับแปลน้อยยักยาวเบอร์สมเอ็นโดยนักเลือกหุยหายไอซึมโดยตำลุกตุบเบิลไปวิสิงไอฮิกเบาเยอะยังเฮิร์กัลรอนระบบลันตองกรันจิงบูปูลตาปมนาสุตัมตุน่าน้อยเก่งตุนตาบราลซาปุงฮิกันมีเวตังหลังนึกไอซอลลำเยอะเบอร์รอนระบบลันลับแก่เปิบไอโซกัลเติมเปิบเรจิงในบนลันเกี่ยวมา
0: อันคนนักเลือไอ้ดีมปูนปริยาวเบิกคนดุคนาเปิกยักสมเอียนแอนเราไอ้สแตงแข่งแผ่นยัดดีบีมะมงเปิกเดิกสมเราเติมมะมงเหลือบรัวหุยเบิกคนดุคนาดาวไอ้สอเปิกตามะมงไตดังนั้น
1: บกรับปองสมเอียนติเกตูตาให้นำเติมปุงให้กันมีสูงลับติมีหงเปรอะเวมก่อนจริงนันโกลเตแอลับจวนตกแตกปับนอบรอโนเต้ปบนอมกราเบอร์สมเอ็นเติมตรองอินเทอร์เน็ตก็ลำนักยางเบอร์กรับตุกติกซอจอมพันงานเอบรอมกรันเจงตาฮินำเติมอันเปอร์ปนมกัลลับเนนายเกยงรถตองโอ้ยอังแคนโนเต้ปบนอมกรันเจงเบอร์สมเอ็นเติมตรองจะโลเฟซบุ๊กนักยางตองลังซอยกัลฮันเวเกยงรถตองยาราตมัดปงให้อังเวเจมกรานุมระอาร์เบดีเติมใต้กรออาลาจารนักปกรับพี่น้องรองสมเอ็นเตยนักกรากันฮับแอตีลับนอนนักเกมให้นิปนันเบื้อสะผู้บนเบื้อเตยหุยนักลูกเกลเก่งอีตุนตรองลูกสามกรันจิงปับนอมให้ห่อดองปมให้แอตีกระเซมจังกันตุกดำหุยนักแก่ปลอกใจยาวยี่หันจังจังนึกปับนอมกรันจิงอันแอกลเกลเบื้อรองเซมสมเอ็นเตยหุยนักลูกเอียงกันรอนังแขตมัดเปิบนรบตึกเงยมนองบระเปิมแฮมโต๊ะตึกเงยยันนรบจารตะลากมงหอบลไฮตันยอตอลักกันและเมิดในพลันกำปอล